กบอยกูเงาไปกรัวตัวเอลูกไก่เยบุบันบันันกติกูนวนนุรังตัวเอมเงินดอกติงัดเอาก็ซ้อมประกัดยักกูไว้ตนันตกอเลียกมันยอกกระจมันโอตรุบอกกุกอญรอกกอเลียกกระดอดะดอตังไกยอดะลำโอญะเลสมันยอตัวมันยอกเอาติกองกอกกอนสะราวปังเอางอปะปันยะเล็กเมียรีกะเมียปะเกตุดาติงีอะนะดิริกะดาลงีบาวมอมลันนูตุดาตัมปะเซนวนนิยะกะสะลตะปังปะนาวงอยกันสุนดาดะกะกอกกะตัวนกอนสะเราปังเอางอปะปันตละลูนดอดกะกอกกะตัวกีบวงกะดอกันตวงไม่ลอลุงอันนะ